And now, welcome back to Music in Time on Radio Thailand. นกเขาไพร features music by เอื้อสุนทรสนาน and lyrics by สมศักดิ์เทพพานนท์ The melody was adapted from the... And now, welcome back to Music in Time on Radio Thailand. นกเขาไพร features music by เอื้อสุนทรสนาน and lyrics by สมศักดิ์เทพพานนท์ The melody was adapted from the...And now, welcome back to Music in Time on Radio Thailand. นกเขาไพร features music by เอื้อสุนทรสนาน and lyrics by สมศักดิ์เทพพานนท์ The melody was adapted from the Tradamin Game of Love. And now, let's listen to นกเขาไพร performed by the PRD band.

0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: บทที่13องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน4อย่างคือโสตาปัตติยังคสีคือ 1. การคบหาสัมบุรุษ 2. การฟังพระสัทธรรม 3. การทำในใจโดยแยบกายและ 4. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 4 factors of stream entry associating with good people listening to the true teaching proper attentionand practicing in line with the teaching. ข้อที่14องค์แห่งโสดาบันคือโสตาปัตติยังคสีอีกนัยยะหนึ่งคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อที่1เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค Four factorsOf a stream enterer. A noble disciple has experiential confidence in the Buddha. That blessed one is perfected, a fully awakened Buddha, accomplished in knowledge and conduct, holy, knower of the world, supreme guide of those who wish to train.Teacher of gods and humans, awaken, blessed. ข้อที่สองเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสงั้นยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน and they have experiential confidence in the teaching. The teaching is well explained by the Buddha, visible in this very life, immediately effective, inviting inspection, relevant.So that sensible people can know it from themselves. ข้อที่สามเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่เรียบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำมัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและก็ที่4เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ they have experiential confidence in the Sangha of Buddha's disciples, is practicing the way that is good, straightforward, methodical, and proper. It consists of the four pairs, the eight individuals. This is the Sangha of Buddha's disciples that is worthy of offerings dedicated to the gods, worthy of hospitality, worthy of a religious donation, worthy of greeting with jointed palms, and is the supreme field of merit for the world. And a noble disciple's ethical conduct is loved by the noble ones, unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. ข้อที่15สามัญญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะสี่อย่างคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล Four fruits of the ascetic life. Stream entry, one's return, non-return, and perfection. ข้อที่16ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม Four elements: earth, water, fire, and air. อาหารสี่ประการได้แก่กัปปะลิงการาหารคืออาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดผัสสะอาหารคืออาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาและวิญญาหารคืออาหารคือวิญญาณ Four foods solid food whether coarse or fine contact is the second mental intention the third and the consciousness the fourth ข้อที่18วิญญาณทิฏฐิ4ประการคือ1วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าไปถึงรูปมีรูปเป็นที่อยู่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาและวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้And four bases of consciousness to remain. As long as consciousness remains, it remains involved with form, supported by form, founded on form, and with a sprinkle of relishing, it grows, increases, and matures. All consciousness remains involved with feeling. All consciousness remains involved with perception. All as long as consciousness remains, it remains involved with choices, supported by choices, grounded on choices, and with a sprinkle of relishing, it grows, increases, and matures. ข้อที่19การถึงอคติคือความลำเอียง4ประการคือ1ลำเอียงเพราะชอบคือฉันทาคติลำเอียงเพราะชังคือโทสาคติลำเอียงเพราะหลงคือโมหาคติและลำเอียงเพราะกลัวคือพยาคติ For prejudice making decisions prejudiced by favoritism by hostility, by stupidity, and cowardice. ข้อที่ยี่สิบเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการคือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุหรือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเป็นเหตุ Four things that give rise to craving. Craving arises in a mendicant for the sake of robes, alms food, lodgings, or rebirth in this or that state. ข้อที่21ปฏิปทาสี่ประการคือปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิปาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันตาปัญญาและปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้เร็วสุขาปฏิปทาคิปาปัญญา Four ways of practice. Painful practice with slow insight. Painful practice with swift insight. Pleasant practice with slow insight. And pleasant practice with swift insight. ข้อที่22ปฏิปทาสี่แบบอีกในยะหนึ่งคือข้อปฏิบัติที่ไม่อดทนข้อปฏิบัติที่ต้องอดทนข้อปฏิบัติที่ข่มใจและข้อปฏิบัติที่ระงับ Another four ways of practice. Impatient practice. Patient practice. Taming practice. And calming practice. ข้อที่23ธรรมบท4ประการธรรมบทคือความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาธรรมบทคือความไม่คิดร้ายธรรมบทคือความระลึกชอบคือสัมมาสติและธรรมบทคือความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิ Four basic principles Contentment Goodwill Right mindfulness And right immersion ข้อที่24การสมาทานธรรมะคือถือปฏิบัติธรรมะ4ประการคือการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตและการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต Four ways of taking up practices. There is a way of taking up practices that is painful now and results in future pain. There is a way of taking up practices that is painful now but results in future pleasure. There is a way of taking up practicesThat is pleasant now, but results in a future pain. There is a way of taking up practices that is pleasant now and results in future pleasure. ข้อที่25ธรรมขันธ์สี่คือศีลขันธ์ได้แก่กองศีลสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญาและวิมุตติขันธ์คือกองวิมุตติ Four spectrums of the teaching Ethics Immersion Wisdom and Freedom ข้อที่26พละสี่ประการคือวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือสติสมาธิพละกำลังคือสมาธิและปัญญาพละกำลังคือปัญญา Four powers Energy Mindfulness immersion and wisdom. ข้อที่ 27 อธิษฐานธรรม 4 ประการคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ 4 คือปัญญาธิฏฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือปัญญาสัจจาธิฏฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือสัจจะจาคะธิฏฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือจาคะและอุปสมาธิฏฐานคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคืออุปสมบท Four foundations. The foundations of wisdom, truth, generosity, and peace. ข้อ 28 ปัญหาพยากรณ์ 4 ประการคือปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียวปัญหาที่ควรตอบโดยการย้อนถามปัญหาที่ควรแยกแยะตอบและปัญหาที่ควรงดตอบ Four ways of answering questions. There is a question that should be answered definitively. There is a question that should be answered analytically. And there is a question that should be answered with a counter question. And there is a question that should be set aside. ข้อ 29 กรรม 4 ประการคือกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวและกรรมไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม Four deeds. There are deeds that are dark with dark result. There are deeds that are bright with bright result. There are deeds that are dark and bright with dark and bright result. There are neither dark nor bright deeds with neither dark nor bright results, which lead to the end of deeds. ข้อที่ 30 ธรรมะที่ควรนำไปแจ้ง 4 ประการ คือบุพเพนิวาสควรทำให้แจ้งด้วยสติการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักขุวิโมก 8 ควรทำให้แจ้งด้วยกายความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา Four things to be realized. Past lives are to be realized through recollection. The passing away and rebirth of sentient beings is to be realized through vision. The 8 liberations are to be realized through direct meditative experience. The ending of defilements is to be realized through wisdom. ข้อที่ 31 โอคะคือห้วงน้ำ 4 ประการได้แก่โอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชา Four floods sensuality, desire of rebirth, views and ignorance. 32 โยคะ คือสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ 4 อย่างได้แก่โยคะคือกามโยคะคือภพโยคะคือทิฏฐิและโยคะคืออวิชชา Four bounds sensuality, desire of rebirth, views and ignorance. ข้อที่ 33 วิสังโยคะคือความพรากสี่ประการได้แก่ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชชาโยคะ Four detachments. Detachment from the bonds of sensuality. Detachment from the bonds of desire for rebirth. detachment from the bonds of wheels, detachment from the bonds of ignorance. 34. คันทะคือเครื่องรารัฐ4ประการได้แก่คันทะคืออภิชฌาคันทะคือพยาบาทคันทะคือศีลพัตตประมาทและเครื่องรารัฐคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง Four ties. The personal ties with covetousness, ill will, misapprehension of precepts and observance, and insists that this is the only truth. 35. อุปทานคือความยึดมั่น 4 อย่างได้แก่ความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในทิฏฐิความยึดมั่นในศีลและปรดและความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา Four kinds of grasping. Grasping at sensual pleasures, views, percepts and observance, and theories of a self. ข้อที่36โยนิคือกำเนิดได้แก่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าใครกำเนิดของสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้น Four kinds of reproduction. Reproduction for creatures born from an egg, from a womb, from moisture, all spontaneously. 37. การก้าวลงสู่ครรภ์สี่อย่างคือ 1. สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาและไม่รู้สึกตัวในขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่ 1. 2. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดนี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่สองประเภท 3. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้ตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้ตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่สามข้อที่ 4. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์และรู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่ 4. Four kinds of conception. Someone is unaware when conceived in their mother's womb.Unaware as they remain there, and unaware as they emerge. This is the first kind of conception. Furthermore, someone is aware when conceived in their mother's womb, but unaware as they remain there, and unaware as they emerge. This is the second kind of conception. Furthermore,Someone is aware when conceived in their mother's womb, conceived in their mother's womb, aware as they remain there, but unaware as they emerge. This is the third kind of conception. Furthermore, someone is aware when conceived in their mother's womb, aware as they remain there,and aware as they emerge. This is the fourth kinds of conception. ข้อ 38. การได้อัตภาพ 4 อย่างคือการได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนดำเนินไปมิใช่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปการได้อัตภาพที่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปไม่ใช่สันเจตนาของตนดำเนินไปและการได้อัตภาพที่สันเจตนาข ของตนและของผู้อื่นดำเนินไปประการได้อัตภาพที่ไม่ใช่สันเจตนาของตนและของผู้อื่นดำเนินไป Four kinds of reincarnation. There is a reincarnation where only one's own intention is effective, not that of others. There is a reincarnation where only the intention of others is effective, not one's own. There is a reincarnation where both one's own and others' intentions are effective. And there is a reincarnation where neither one's own nor others' intentions are effective. ข้อที่39ทักขิณาวิสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการคือทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับ2ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้3ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้และ4ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ Four ways of purifying a religious donation. There is a religious donation that is purified by the giver, not the recipient. There is a religious donation that is purified by the recipient, not the giver.There is a religious donation that is purified by neither the giver nor the recipient. There is a religious donation that is purified by both the giver and the recipient. ข้อที่40สังฆวัตถุคือทำเครื่องยึดเหนี่ยว4ประการได้แก่ทานวาจาเป็นที่รักการประพฤติประโยชน์และการวางตนสม่ำเสมอ Four ways of being inclusive giving kindly words taking care and equality ข้อที่41อนริยะโวหารวิธีการพูดของผู้มิใช่อริยะ4ประการคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อ Four ignoble expressions speech that is false, divisive, harsh, all nonsensical 42อริยะโวหารคือวิธีการพูดของผู้เป็นอริยะ4ประการคือ1เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบและเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ Four noble expressions refraining from speech that is false, divisive, harsh, or nonsensical 43อนริยะโวหารคือวิธีการพูดของผู้ไม่ใช่อริยะอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ตนไม่ทราบว่าได้ทราบข้อที่19การถึงอคติคือความลำเอียง4ประการคือ1ลำเอียงเพราะชอบคือฉันทาคติลำเอียงเพราะชังคือโทสาคติลำเอียงเพราะหลงคือโมหะคติและลำเอียงเพราะกลัวคือพยาคติ For prejudice making decisions prejudiced by favoritism by hostility by stupidity and cowardice ข้อที่20เหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการคือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุ ย่อมเกิดพระจีวรเป็นเหตุย่อมเกิดพระบิณฑบาตเป็นเหตุย่อมเกิดพระเสนาสนะเป็นเหตุหรือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดพระปัจจัยที่ดีและดีกว่าเป็นเหตุ Four things that give rise to craving. Craving arises in a mendicant for the sake of robes, alms food, lodgings, or rebirth in this or that state. ปฏิยิสิเบตปฏิปทาสี่ประการคือปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิปาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันตาปัญญาและปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้เร็วสุขาปฏิปทาคิปาปัญญา Four ways of practice.Painful practice with slow insight. Painful practice with swift insight. Pleasant practice with slow insight. And pleasant practice with swift insight. ข้อที่22ปฏิปทาสี่แบบอีกในยะหนึ่งคือข้อปฏิบัติที่ไม่อดทนข้อปฏิบัติที่ต้องอดทนข้อปฏิบัติที่ข่มใจและข้อปฏิบัติที่ระงับ Another four ways of practice Impatient practice Patient practice Taming practice And calming practice ข้อที่23ธรรมบท4ประการธรรมบทคือความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาธรรมบทคือความไม่คิดร้ายธรรมบทคือความระลึกชอบคือสัมมาสติและธรรมบทคือความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิ Four basic principles Contentment Goodwill Right mindfulness And right immersion ข้อที่24การสมาทานธรรมะคือถือปฏิบัติธรรมะ4ประการคือการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตและการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตFour ways of taking up practices. There is a way of taking up practices that is painful now and results in future pain. There is a way of taking up practices that is painful now but results in future pleasure. There is a way of taking up practices that is pleasant now but results in a future pain. There is a way of taking up practices that is pleasant now and results in future pleasure. ข้อที่25ธรรมขันธ์สี่คือศีลขันธ์ได้แก่กองศีลสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญาและวิมุตติขันธ์คือกองวิมุตติ Four spectrums of the teaching Ethics Immersion Wisdom and Freedom ข้อที่26พละสี่ประการคือวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือสติสมาธิพละกำลังคือสมาธิและปัญญาพละกำลังคือปัญญา Four powers Energy Mindfulness Immersion And Wisdom ข้อที่27อธิษฐานธรรม4ประการคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4คือปัญญาอธิษฐาน ธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือปัญญาสัจจาธิฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือสัจจะจาคาธิฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือจาคะและอุปสมาธิฐานคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคืออุปสมบท Four foundations. The foundations of wisdom, truth, generosity, and peace. ข้อ 28 ปัญหาพยากรณ์ 4 ประการคือปัญหาที่ควรตอบโดยนัยยะเดียวปัญหาที่ควรตอบโดยการย้อนถามปัญหาที่ควรแยกแยะตอบและปัญหาที่ควรงดตอบ Four ways of answering questions. There is a question that should be answered definitively. There is a question that should be answered analytically. And there is a question that should be answered with a counter question. And there is a question that should be set aside.ข้อที่29กรรม4ประการคือกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวและกรรมไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม For deeds there are deeds that are darkwith dark result. There are deeds that are bright with bright result. There are deeds that are dark and bright with dark and bright result. There are neither dark nor bright deeds with neither dark nor bright results, which lead to the end of deeds. ข้อที่30ธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง4ประการคือบุพเพนิวาสควรทำให้แจ้งด้วยสติการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักษุวิโมกข์8ควรทำให้แจ้งด้วยกายความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา Four things to be realizedPast lives are to be realized through recollection. The passing away and rebirth of sentient beings is to be realized through vision. The 8 liberations are to be realized through direct meditative experience. The ending of defilements is to be realized through wisdom.ข้อที่31โอคะคือห่วงน้ำ4ประการได้แก่โอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชา Four floods sensuality desire of rebirth views and ignorance 32โยคะคือสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ4อย่างได้แก่โยคะคือกามโยคะคือภพโยคะคือทิฏฐิและโยคะคืออวิชชา Four bounds sensuality desire of rebirth views and ignorance ข้อที่33วิสังโยคะคือความพรากสี่ประการได้แก่ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภาวะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชชาโยคะ Four detachments Detachment from the bonds of sensuality Detachment from the bonds of desire for rebirth Detachment from the bondsOf wheels, detachment from the bonds of ignorance. 34. คันธะคือเครื่องรารัด4ประการ ได้แก่ขันธะคืออภิชฌาขันธะคือพยาบาทขันธะคือศีลพัตตาประมาทและเครื่องร้อยรัดคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง Four ties. The personal ties with covetousness, ill will, misapprehension of precepts and observance, and insist thatThis is the only truth. 35. อุปทานคือความยึดมั่น4อย่างได้แก่ความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในทิฏฐิความยึดมั่นในศีลและปรตและความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา 4 kinds of grasping. Grasping at sensual pleasures, viewsPercepts and observance, and theories of a self. ข้อที่36โยนิคือกำเนิดได้แก่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าใครกำเนิดของสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้น Four kinds of reproduction. Reproduction for creaturesborn from an egg, from a womb, from moisture, all spontaneously. 37. การก้าวลงสู่ครรภ์สี่อย่างคือ 1. สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาและไม่รู้สึกตัวในขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่หนึ่ง 2. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดนี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่สองประการ3สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้ตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้ตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่สามกรณี 4. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์และรู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่สี่ Four kinds of conception. Someone is unaware when conceived in their mother's womb, unaware as they remain there, and unaware as they emerge. This is the first kind of conception. Furthermore, someone is aware when conceived in their mother's womb,but unaware as they remain there, and unaware as they emerge. This is the second kind of conception. Furthermore, someone is aware when conceived in their mother's womb, conceived in their mother's womb, aware as they remain there, but unaware as they emerge. This isThe third kind of conception. Furthermore, someone is aware when conceived in their mother's womb, aware as they remain there, and aware as they emerge. This is the fourth kind of conception. ข้อ 38. การได้อัตภาพ 4 อย่างคือการได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนดำเนินไปมิใช่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปการได้อัตภาพที่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปไม่ใช่สันเจตนาของตนดำเนินไปและการได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนและของผู้อื่นดำเนินไปและการได้อัตภาพที่ไม่ใช่สันเจตนาของตนและของผู้อื่นดำเนินไป Four kinds of reincarnation. there is a reincarnation where only one's own intention is effective, not that of others. There is a reincarnation where only the intention of others is effective, not one's own. There is a reincarnation where both one's own and others' intentions are effective. And there is a reincarnation where neither one's own nor others' intentions are effective. ข้อที่39ทักขิณาวิสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการคือทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับ2ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้3ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้และ4ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ Four ways of purifying a religious donation. There is a religious donation that is purified by the giver, not the recipient. There is a religious donation that is purified by the recipient, not the giver. There is a religious donation that is purified by neither the giver nor the recipient. There is a religious donation that is purified by both the giver and the recipient. ข้อที่40สังฆวัตถุคือทำเครื่องยึดเหนี่ยว4ประการได้แก่ทานวาจาเป็นที่รักการประพฤติประโยชน์และการวางตนสม่ำเสมอ Four ways of being inclusive giving kindly words taking care and equality ข้อที่41อนริยโวหารวิธีการพูดของผู้มิใช่อริยะ4ประการคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อ Four ignoble expressions speech that is false divisive harsh all nonsensical 42อริยโวหารคือวิธีการพูดของผู้เป็นอริยะ4ประการคือ1เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบและเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ Four noble expressions refraining from speech that is false divisive harsh or nonsensical 43อนาริยโวหารคือวิธีการพูดของผู้ไม่ใช่อริยะอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ตนไม่ทราบไม่ได้ทราบการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ Another four ignoble expression seeing you have seen heard thought or known something but you haven'tข้อที่44อริยะโวหารอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้

ะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ไม่ทราบชัดว่าทราบชัดการกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ Another four ignoble expressions saying you haven't seen, haven't heard, haven't thought or known something but you have ข้อที่46อริยโวหารอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังไม่ได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ได้ทราบชัดว่าทราบชัดและการกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ Another four noble expressions saying you have seen, heard, thought or known something and you have ข้อที่47บุคคล4ประเภทคือ 1. บุคคลที่ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้อที่4เป็นผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจสวยสุขมีตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันทีเดียว Four persons. One person modifies themselves, committed to the practice of modifying themselves. One person modifies others, committed to the practice of modifying others. One person modifies themselves and others, committed to the practice of modifying themselves and others. One person doesn't modify either themselves or others, committed to the practice of not modifying themselves or others. They live without wishes in the present life, extinguished, cooled, experiencing bliss, having become holy in themselves. ข้อที่48บุคคล4อีกนัยยะหนึ่งคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น Another four persons. One person practices to benefit themselves but not others. One person practices to benefit others but not themselves. One person practices to benefit neither themselves nor others. One person practices to benefit both themselves and others. 49. บุคคล4อีกนัยยะหนึ่งคือผู้มืดมาและมืดไปผู้มืดมาแต่สว่างไปผู้สว่างมาแต่มืดไปและผู้สว่างมาและสว่างไป Another four persons. The dark bound for darkness. The dark bound for light. The light bound for darkness. And the light bound for light. ข้อที่50บุคคล4อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือสมณะผู้ไม่หวั่นไหวสมณะเหมือนดอกประทุมสมณะเหมือนดอกบุญริกและสมณะผู้ละเอียด

0: ในหมู่สมณะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือธรรมะหมวดละสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Another four persons to confirm the ascetic, the white lotus ascetic, the pink lotus ascetic, and the exquisite ascetic of ascetics. These are the teachings grouped by four that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. สังคีติหมวด 4 จบ ภาณวาทที่ 1 จบ The first recitation section is finished. สังคีติสูตร สังคีติหมวด 5 Fives เพื่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมะหมวดละ 5 ประการ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละ5ประการนั้นคืออะไร There are teachings grouped by five that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings?
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma.On Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ From Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี